掉啊！啊！那帮人来，嘎达不加，不爱，怎么你让他拿？กูดีจะลายนะกายากระดาษกินวาซาดุกไม้เน็ตกุมังชกุยวาอาซาบุกมาดาตีกามายกูดีมาดักบัวยีนังไอสุงไออา

ักกะมาติตัดนากูดีรับพี่ตาสาวกระดาษกะรินวาซากูดุกประมาณดังนั้นดีกระดาษกูเน็กอาซามุกมาดาที่กำเปกงับเปกกูมาญาระกูเล่ากระดาษดีกันเด็กงานอา